ตรงช่วยพยาบาลตีหน้าและปุ๊บเชี่ยหยิบบอกบัญชาหนึ่งบนลองตีนุตรงบอกพลือสกัดเปิดตีหน้าปุ๊บจองยกมนุเติร์ดเฟอร์เชี่ยขยมขึ้นเจ็ดตรงเฟอร์อันมนุมีนเสรีเพียบมีมนุจิตรา

0: สัญจรเตลือการชื่อจับได้เนี่ยหนึ่งตัวหรือโฟเวอร์เอาเนี่ยดอกเตยตัวตัวปิดตะกร้อบอลเนี่ยเชื่อเรื่องทั่วตามสิ่งใดระบุชมเห็นตีปีดอกสิ่งใดบูชันปีจุดเนี่ยเอาบานชราตามได้อาเพื่อเติมบานเชื่อเรื่องมันตั้งไว้หน้าได้เนี่ยทรอปเตอร์ขนมสกัดบวงปีหมุนยกไว้ได้น้ำตกดอนเนี่ยเช่นออกปีเตะหรือคนลาดเฟอร์กาเนเปดเนี่ยมีอารมณ์ถ่าสกัดได้ลูกบวงปวงมอไฮจูโรเตอร์คนลายมุ่ยเตี๋ยตุ่มเฮียนตีใบตุ่มติงคอเปรตปีเวียนจูนเอามีนเอาไว้ไว้ได้ออนขนมกุมนัดได้เนี่ยโยเทปราดำไปช่วยตอบเตือนหนึ่งสกัดบุโดยดาบยิสุบาทเฟอร์ประคำปีแต่งหาตูกบบานกำนัดเปรตบรรทุกงนักนองจัดประยอยกำเอาตูบงกุมเฟอร์บาปหนึ่งลงลายริมแทนติดอังปีดานในชีวิตดำไปเอาเนี่ยในบาปชุ่มรานนองการตุ้งหนึ่งหายตรงพลิบพลิบช่วยเป็นเนี่ยประชมมกการระบุตุ้มเฮียนติบุตรส้มจุ่มติเปรตประกำปีใจถ่านโดยฉะนั้นเราจะโจชมพูเปรตหายต่อสู่นังอาเรียวินจอนุเวียงโรจจันปีเนี่ยอรอกติดเตอร์เราโจเตจเปรตนุรุงนึงโจมจันเนี่ยอรอกได้จมเฮียนตีปังเรียนปีโจเจนังปาราใจตรงเนี่ยเรียนเราเงยมนนึงโจเกโจสินจังเกิดปีประติกาปีเปทงไงโจเกิดอมเกวัยได้บานช่วยดอนเนี่ยนึงเอาไว้ได้เนี่ยอาจเถิดบานประสาทจริงนี่ปัญญาจัดชี้เยี่ยมสารบอมมันดองเตียนในทงไงสายชีมุยหนึ่งกำลังระบอกเปรย์เปรย์เอาไปจ้าสันยาตุบเกพลอดูไอ้มันระดูดูดสติบทพระเยโฮวาตรงตรงเนี่ยนุดอยไปหอบ
1: ขยันหนังได้ตาพันกาเต็มตามจมน้อยนำไปยึดในสิกเรบวงขึ้นเจอเลือดเปรย์ท่าเปรย์หนังไอ้กับเปรย์ขยงเป็นวิญญาณกระบาลขี้มันแบบนักเซนปีดอนนี้ดำไปโอเคมาลุชนะเรื่องสิกเด็บบูเว
2: ปอนสมราชตระตระหนาจะมาติดทานจมูกเนี่ยใบส้มใบเปียดึงเอาโยกชิ้นเนื้อและก้านบวงเลือดวิญญาณกระโดยรองได้เอาไปจิมจังព្រះជាស្ដាដែលមានសេចក្ដីតាដូចអពុកសូមការពារទូបង្គំពីសំណាក់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយសូមជួយទូបង្គំកុំឲ្យប្រើមន្តអាគមធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយឡើយសូមជួយទូបង្គំឲ្យងាកចេញពីកំហឹងនិងការស្អប់សូមទ្រង់ជួយបណ្ដេញនូវវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយទិសបែងរបស់ទូបង្គំនិងបំ

เราสำหรับผมพลาผมพลาครบเอาไว้ไว้ติงอาในขนมชีวิตใบเฮียง Hello some อายุพิจารณาปีไม่เบา Life cycle what the thing life cycle was oh I forgot to write it down something like that that right okay what you got rubah membal okay look the way bow

คริสุบันปรับตัวสเตรนุธาโจตุเตวิงไฮโกเนนังบานเชียนับเป็นดับเป็นคนใจจะใจเตคือเคยคน

เพื่อนกรุ๊ปเด็กอ้อเพื่อจองทัวร์สำหรับยืงหนึ่งกดจองครับถวายบังคมหนึ่งเดียวไอ้สาเทวดาในมุกกดกดจองท้าถวายบังคมเทวดานู่ปันไดเทวดานู่มันจะตัวไทยแต่เมียนยืงตรอยจะถวายบังคมเพื่อนในทันโซออกคนเมียนมาจ้ากดเตยใช่นึ่งกดไอเนปมรารงจำปันไดกระดพรับเกยอมพีตากดมาวิ่งขายนาน้ำพรีซูพรับยังครองวิวรณาชมพูมาไปพรามเมียมเนปมราคลาเปยตรงยิงมาวิ่งเกย

สบายคังโลกัยเกอัดจัมพระเยซูไตนังเกสดายคราวปันไตมีนเนจัมได้กีนอยตะบอมราทรงกีเรียบจัมอาหาวสำหรับตูตรงทไคนาคบานทไคตรงมาชีชับนังตรงยกรงบอนรงบอนตรงยกมีนปีมุกมีชีวิตอากาศมีสลับอากาศตาบังป้อนจังตุตูรงบนนะบ่ายังจังตุตูชีวิตอากาศยังตรากาทวายตั้งอัตเพรียนังอายเพรียรู้น้อยขนมจิตระบายยัง

0: เมื่อโคตับปรุงใบขยมทัวบันตูดอลอ้อเนตนาตายลูเซกเดย์ตมเนียขนองคุมพีนิทาบาเนตนาบันจอลเอาไว้ขนองเซกเดย์ติงนี้นูเปรียตรงนึงบันทายมอ้อติงเซกเดย์เวทเนียดาลกัดทุกขนองคุมพีนี้ดอลเนตโนพองฮาวิบาเนตนาดอทเอาไว้ปีพรูบันปีเปรบันตูขนองคุมปีในเซกเดย์ตมเนียนิจิงนูเปรตรงนังดอทจำนายดาลเนตนูเมียนดอลดามจีวิตนังตีกรองบริษัทฮาวินังเซกเดย์เต็งประมาณดาลกัดทุกขนองคุมปีนิจริงได้อันนี้จะสักได้ประคาช่วยเอายังคืนยังทรคับประโยชน์ก็มเอา time away ประดักน้องประคุณพี่นี่จังท่าก็มเกิดยังเจ้า away ประอดคัด away ประอดปราบนั่งปราบเกย away เลิกไป away ประบานปราบยังนั่งมวยเทียกอมดอตเชงมนุคลากีจองพระโคคลาปันไดมันจองพระโคบเซงบีบรัวโคคลาอัตรอยชมวยเช็ดเกยยังมันไอทัวร์ดอกนิดเตเปรย์ปันตูรบอกเปรย์จิปิดถึงอ่อบายังอัตชูเช็ดคลาจองทายังอัตชูเช็ดเปรย์บายังสรลังเปรียยังสรลังเปรียบรรทุรบตรงยังชื่อเปรียจีสมตรงนึงเปรียบรรทุรบตรงจีเปิดแทงอ่ะมีนมนุษย์ชรานสับทั้งไงกีตาเปรียมันบังคับภายในยังไทยเปรียมันทั่วกาผมุ่ยทั้งไงสำหรับบังคับดามบังคับสัตบังคับมนุษย์มีพวกคริสเตียนชรานกีตาโดยนุปันไตเปรย์บรรทุปราบยังฉบับชรานดองเปรย์บานปองการกรุบสับสารเพื่อถึงอ้อในภายในยังหนึ่งตรงทั่วขนองผมวยทั้งไงอนุมูลหัดเปรย์เอายังเรศซาเรือทั้งไงที่ผมปีจิตทั้งไงนึกจำเปรย์ซื่อจิเปรย์อาร์ติโกสมตุลสกอลสิปานีจิเปรบันตูรบตรงอนังสมชัวถึงอ่ะกำดอดพีเอาไว้เปรบานปราบกันทายมเลือเอาไว้เปรบปราบปันไดสมยอกอันนี้นังเอาสิปานีบันตูนี้พีเปรย์จุยทั่วกาขนงเช็ดรบเนี่ยนั่งในน้มเนี่ยดาตามพลอยรบตรงนั่งซ้ำยกเอาไว้เปรียบานประตูครองนี้นั่งช่วยใจตะเน็บใส่สำหรับเกย์ไอตังทายืงมีอันเปรียเปรียจีเนสรลังยืงออกพิจิตรหายรอต่อชีวิตเปรย์ยิสุสกอตในเลือดเชื้อชังยังไอทาตรงสรลังดอชีวิตหายนังเปรย์ทั่วโดยชนะปีพูดตรงจองเอายืงน้อยจมวยเปรย์ออกก่อตรงจองเอายืงจะทุ่งชีวิตระบาดตรงตรงจองเอายืงสายรีดจมวยตรงออกก่อเจเนกสมเอลคบมาไพ่หนึ่งมาไพ่มวยเปรอังดาทัวบันทูปีเซกเดย์ติงนี่ตรงมีมบันทูทาอาเองมาคจิชับอาเมนเปรอมาจ่าเยซูเอ้ยสมยิ่งมาคสมเอาในเรลคเนียบานประกอบได้เปรคุณในเปรเยซูคริสต์จีเปรอมาจ่าในยังเรลคเนียอาเมนนักครอบถึงปีนี้ยังเคร่งเปรเยซูในเยเลิกที่บ่ายถ้าคุณยอมมากชิดชับนังโยฮันก็ซ้อมเพรย์ชับมากนังซ้อม យើងទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមួយព្រះកុំចាំដល់ស្អែកថ្ងៃនេះថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះឲ្យព្រះធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតរបស់អ្នកនិងរៀងរាល់ថ្ងៃសូមព្រះយកជីវិតយើងនិងផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់យើងនិងចរិតរបស់យើងសម្រាប់ពេលគេឃើញយើងគេឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះចង់ធ្វើតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះធ្វើឬទេបើមិនចង់ឲ្យព្រះធ្វើប៉ុន្តែអ្នកនៅតែចង់ទទួលជីវិតអកលបងប្អូនត្រូវអធិដ្ឋាននិងប្រាប់ព្រះចិត្តខ្ញុំរឹងខ្ញុំមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរចរិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅជាមួយព្រះសូមព្រះជួយដោយចិត្តដោយចរិតដោយអត្តចរិតឲ្យព្រះមានសិទ្ធិនឹងព្រះបានធ្វើនឹងដោយចិត្តយើងយើងមានកិត្តសន្យាកិត្តសន្យាចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវតាត្រង់មកជាចាប់ខ្ញុំជឿថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយយើងបានមើលវិវរណដ្ឋហើយអនឹងយើងឃើញអ្វីព្រះសន្យាកាត់ឡើងច្រើនបានកាត់ឡើងហើយអ្វីខ្ញុំយល់យើងយល់នៅសម័យចុងក្រោយយើងរងចាំអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក13មានគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះរក្សាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពេលច្បាប់នោះមកដល់ហើយយើងដឹងការងារផ្សាយដំណឹងទៅពេញកន្លែងជិតរួចអស់ហើយនឹងយើងឃើញថ្ងៃនេះពេលដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះធ្វើជំនុំជម្រះរួចនឹងថាអ្នកណាបរិសុទ្ធអ្នកនោះនៅបរិសុទ្ធតែអ្នកណាទុច្ចរិតត្រូវនៅទុច្ចរិតខ្ញុំជឿថ្ងៃនោះជិតដល់ហើយយើងមិនអាចថាចាំស្អាតចាំខានស្អាតនឹងខ្ញុំសូមព្រះមកខងនៅនឹងសោយរាជ្យយើងត្រូវសម្រេចថ្ងៃនេះពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងមានស្អាតឬទេបងប្អូនសូមសម្រេចអលានីថ្វាយជីវិតទៅព្រះបើយើងអត់តន់ថ្វាយបើយើងថ្វាយហើយថ្វាយម្ដងទៀតថ្វាយជីវិតរបស់យើងរហូតដល់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកនិងយើងនៅក្នុងពពកជាមួយព្រះអគុណព្រះយើងបានរៀនយល់សព្ទាហើយនិងយើងមកដល់ខចុងក្រោយប៉ុន្តែដូចអានេះជាថាថ្ងៃចាប់ដើមថ្មីចាប់ដើមដាជាមួយព្រះគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រង់ជាព្រះតមួយនិងត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថ្ងៃនេះត្រង់ចង់ផ្ដល់ជីវិតអកលដល់យើងទាំងអស់គ្នាត្រង់ចង់ឲ្យយើងបានមើលព្រះពររបស់ត្រង់និងនៅមុខបលាំងរបស់ត្រង់នឹងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់យើងខ្ញុំមិនយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាធម្មណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់ទទួលស្គាល់ត្រង់ជាព្រះរបស់យើងនិងត្រង់មានសិទ្ធិសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងត្រង់មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងសម្រាប់យើងខ្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកសុចរិតពីព្រោះត្រង់
1: con này.
0: Thai ni yung bang khuen khut sonia robo pri su bai dong trong sonia trong chap yung ma. Nang yung chal chim wei Johan nang tha som pri su chap yung ma. Yung kyom chong thana tan su chim wei trong. Som ai thai nong chap ma da. Nang pe yung rung cham som ai yung thang ak nia mien chet kalahan sam rap sai dam nang om pi sek dai sra lang robo trong ta krup kan lang krup no. Yung kyom somane ting ak nang nim pri su. Amen. Akuncharan, som pra om ptim pa bom pa on ting ak nia. Pe yung chup chum knia tit, yung ban chapadam rian pi sipa Daniel. Nang Daniel chui a yung prap om pi samai chong krai da. Som pra om ptim pa chum riplia.
2: Rong kia priya na tur mong kom. Hai tur mengkom nang ape kon dal trong trong che pre nai tur mengkom nang nang trong lang hai do chne ape Jehovah oi tur mengkom nang ape kon dal trong nau kon dal os tiang sa hai chreang tum lok sa ไป ដល់ ព្រះ នាម ទ្រង់ អ ព្រះ ចា ជា ព្រះ នៃ ទូល បង្គំ អើយ ទូល បង្គំ នឹង សរសើរ ទ្រង់ ឲ្យ អស់ ពី ចិត្ត ហើយ នឹង លើក តម្កើង ព្រះ នាម ទ្រង់ ជា ដរាប ត តទៅ ចូល សរសើរ ដល់ ព្រះ យេហូវ៉ា ខ្ញុំ នឹង អ ព្រះ គុណ ដល់ ព្រះ យេហូវ៉ា ដោយអស់ពីចិត្តមកក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំ ទាំងខុសដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទាំង

ประยุทธ์ประชังเนื่องในโรคจมือฉลองเนื่องการฉลองในโรคย่างมีประสิทธิภาพที่ประปีจมือมหาริกการศึกษาโมจิบรูดมันมังหันหาการตัวเตียนตำสอดจิประจำไอช่วยกับบันทอยฮันนิพเพนเนอร์จมือมหาริกมือจมรูดเจ็บพิเศษ

0: ายังกูคลายแต่คลายปรับมโนปีเปรียดได้หรือเต้ Should we fear to preach to people about God เจียงปีป้อนชินำมุนการได้ปีสู่กงนึกแทนได้ในลาย Around 2,000 years ago when Jesus was on earth ปีสู่มีปริบันตูตึสัตรงท่า Jesus told his disciples that ด้วยฉะนั้นมันตรัสอาคลายเกลาย Therefore do not fear มันคือเอาไว้ครบบางดังมันตรัสสำแดงใจหรือเอาไว้เลี่ยเหลี่ยมดังมันตรัสบังหันยาเกสกวนเต
1: ้ For this is nothing coward that will be not revealed and hidden that will not be known
0: ก้าวไว้และเขียมกลับในโรคนี้ในตีงงเงินในโจสำแดงในตีพลื
1: ้ Whatever I tell you in the dark speak in the light
0: ให้ก้าวไว้และโรคนี้ลื้อในตรีจีในโจทลายปราบปีลื้อดำบุกเตียวเจาะ
1: And what you hear in the ear, preach on the housetops.
0: Kom aklai jumpu ne da somlap ban tai rup kai, tai pom ai ne somlap da praleng ban lai.
1: And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul.
0: Su aklai da ong vun chi chiang, da tong ai ne phu ao tip praleng ng rup
1: But rather fear him who is able to destroy both body and
0: okay look up the military
1: are not two sparrows so for a cup of coin
0: tae khmit chap na muay thleak te le dai at prabo bedan nei neak rok khnie chep lai
1: And not one of them falls to the ground apart from your father's will.
0: ដើម្បីតែតក្បាលរបស់អ្នករកគ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរ
1: But the very hairs of your head are all numbered.
0: យ៉ាងមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករកគ្នាមានតម្លៃ

mừng tất tên của màn cho. Prayer through to a general. Perhaps had a way prayer of John Jumnon Jumrea. Connie Van Pra. People prayer. She prayed at the core. บังคับภายในยืนหนึ่งศพสารเพื่อแต่งภายในภายในนี้จีสักคำเสร็จระบบเพรียตรงมีเสร็จยังเมื่อดำดำนึกถึง Kang chump ma pay buon ko moi pine day nang sarap no pine day chia roba pong prehova prom tang lokai nang panda net dial no lokai พ่ออันนี้จะป่ะเรียบร้อยบังคับภายในยืนหนึ่งครบแต่งอ้อในภายในยืนจีรบตรง